0: kiện cầu rò tầm mắt tầm grab trầm bòn lan
1: alum ka ko niep an kampol blai kam glang pam rup nong pra pam khai chen tro te ngai rup char ta lak mu kho ke deum pol chem hai ke kho hoi dam nyan zen tip mat niep an lan sa kwang fu ji khan wal tan an lar ta de bin tal bar khom nyan zen char gul mat ta moi ndeng pro ka han kwan khu pram nak ta khi riem ra bu tu moi tro tu sin meing go untuk har te cơ ăn sóc hàm sắc tục rằm tài dục tài nguyên đỡ tàn mặt tập quân nằm bờ bờ chợ tập ro chỉnh cho ăn ghé gấp đẹp đông kê ta bờ nọ sôi tâm tầm tầm mi vừa đi lần cầm pol tàn tục từng bro xã quảng phú đồng chí nguyễn thượng hải tầm bờ lần bro đảng cha khoam bờ cộng chiên bờ nọ bơn từng bro đảng di hành group ni đơn mắt tầm lòng nhân dân cha bơ group đơn mắt bro mặt tập bar di tiệp mắt nếp ẩn lan tục xã quảng phú di khăn vật tàn an lọt tờ đỡ bên tập bar hội đồng nhân dân cha gửi mặt tập môi
0: tàn tục tiệp mắt nếp ẩn lan chỉ ghé bờ đơn la hay ghé ta bro tại thi bro chọn pa ẩn tục tại môi bờ cờ ta này lờ bro bon tầm hồi nắc bro tập prap ẩn tục lờ bro nục na ta xã phật ăn đồng prak nặng từng tùng hang về một cái gal trong mày hàng bòn một cái bằng bi ăn ghét trong ta cái hung ta grab bứt trong sắc hơn mắt group mặt bèr bơ hội trong dân char di hàn khóa sạ phal di tam bọ tược dây tụ bal lang la đờ bờ bên này bàn ăn cơm vừa tan hàn ở kia ta sắc chân tầm đi tụ bal end tụ sóc hơn bên tuôn tốc đờ bờ bay hôm hàn bên tin tập ta hi pro kim ma lang tên này bàn ăn gứt tầm nàng khe ta mắt
1: bơ bơ bên bọ lang bro donu cơ tầm đằng bla rõ dầu đo char đặc lắc đỡ tần môi và nằm của bro nằm bờ bờ bờ ta pro nằm bờ bờ bờ ta môi dìm cọm chiên tần năng mặt bờ khẹp pro sát tàn tàu của bên ghe gấp đồng chí vũ trọng kim khoam bọ lang bro donu cơ tầm đằng bla rõ dầu đo việt nam trần hữu thế tầm bọ lang bro đám char kiêng khoa gầy lang đằng bro trần quốc việt nam char họ giêng bờ bên buộc lo bơm bọt lăng bọt runu cơ tầm đằng bla rõ dầu đo chả đặc lắc nẹ bơ tầm grab dubal tầm chả đằng air ghép bồn bò hàm hiền bay giật bay nào nê tầm bọ rồi bên ta bọ giật tập bay tung bọ lăng bọt runu cơ tầm đằng bla rõ dầu đo sạ vel và nằm của bọ nằm bờ bọ giật nằm bờ bọ giật ta pram grab cơ bọ lăng bọt runu cơ tầm đằng bla rõ dầu đo tầm chả dễ lầm khuyến nắc ưng bồn bồ lơ ghép người đơn trăng lăng bờ bị chiêng ta nê tầm bọ mà có ông chiêng tung nhặt prắc tầm cơ dubal มีคันเกินรังสักตาบรอลิซาลับอึ้งนอลปรักอันจานเบิ้นตกหยัดปรักคันปนกลายพามริกลักปรักกอลยะกรับต่อบรอกมานี่ลำดุสักคันดรอมมาตมวยกลายไปเรียงกลักปรักนักมักให้ประหยัดสิ้นลำขินนำอ๋อมีคันวิมกระกลมตาบาร์ลำขินนำยิ่งคันยาวดูเฮงบาร์จัดปรอลำร่างเต็มหยัดปรักเกินลำเจินหาวเอียงกลับบริจิงนอเกลเฮรตากะหันเจ้าตกระบินเจ้เตยนอแกงเดินเบอร์ร่างปอดลังบรอดนูเกลตมรดังปลาร้อสอดจ่าตะลากเกลมวยฟันงกบรอดนำปลาปอไปจัตปรอนำปลาปอไปจัตมวยแกปะจัตพรำนอนี้ปอสักเลบรอดเบิร์นดังบรอดขันควันขู่พรำยี่กเสียมกลังรถดุสักในกบรอดขันลิงกะหันกังยังนอเอียงแงบอนลานเกลหนักตะขีเรียมรองตีคนใส่เรียมระเบอร์ตุมวยรถดุสินตามตกซาเอร์เวยี่หันสะเอลบ
0: หุยนักปอบไกดลังเบอร์โบจิงตรีบรอดดังตึงบรอดกะหันตรงเงินตึงบรอดกะหันอะลาจาร์ตาตรังตรังเปิมติเรียมระอารตุกตรมบอนเนมปอลเบตุกริงหารแต่อะลาจาร์เวหุยนุยสักเลือบประบุกลอร์เบอร์ปอบขันลิงเติมบรอดเกิลตักมกรานตุกเลือบประแต่จาร์เอเชิญบรอดเลือดซาเปิมประเจียงเติมจาร์เบอร์แคปอนนำเบอร์ยาปลอดรถถึงแอร์ตึงเปราะกะหันคนกบรำยิ่งเจ้าในกบเปราะคันลิงซาเกิลเปราะนักตึกอึกจิตฮีเรียมรองตีก่อนใส่เรียมระเบอร์ตุมวยรถถึงเส้นตาดานหนังกว่างหงายสลายตักลักตันตกเลือบเปราะอัมปอยิ่งเกษมจังยิ่งหันระนายนุยซักตำกริบตุบลและนอปพันเคอร์อัมกลายยิ่งตรงทางฮีเรียมเบอร์ในกบเปราะคันลิง
1: ตกตัววัดนักศักย์ยมเฮกแวร์วังปอนกอตามฮีดลังบรอแฮร์เกลกรับปนรอเวียดนามกรับนิสักลดุบลฮีดลังบรอแฮร์เกลเอ็ดังสักยันเยี่ยคันตัววัดนักยางจาร์ตะลักมังก็อันจริงตานนังเปิดโดนตีเรียมอันกึดเวิงเยี่ยคันด้วยนอจอนฮับเกลเดอเบอร์นิมปนบีร์ได้ยิ่งตาไปนั่งตีเรียมแก่งแข่งดูเรียงเหล่านี้กึดหนักดอกมุ่งจอมเปรอะเตยเตยเซิม

0: ลมก็คงทิบวันสร้างและดันบินกับคาเปียงได้กับดิ่งกลางหันดำดวงรูปไกลเดมังระแกลมเราและดันหันดำดวงสับลุกดวงรูปดักลักลำหันดำดวงรูปในเมื่อตุ่มตาเสน่ห์ก็ยังกว่าเกิดกายกระนองประดังจารก้าวเทหัวอันบีมตัวบอมตามนึกวันสร้างเตวะเทหัวระแกลมเราและดันหันดำดวงสับลุกดวงรูปดักลักงะระกุลกรรมกบเปิดเทิมเท่าห้องเงมาปศะเอเปแซตุจมด้วยเปโลงเฮโลแอร์ลำหัดดับรอมกอมจิงไกลไปลงจอกตาแซมไรจันตักลักตาซาทนตัวเปิดตัวปลิมาตัวเปิดตัวปลนำเรือไกลไปลงรวยแฮมสาระเกิดเล่าทนตัวเปิดตัวปลนำพันตุ้มตะนันสนัยอังกอเรียบประตัวนันนำดงชี้ข้าวเทหัวอันลำจูงดังเกี่ยงกว่าเกตไกลกระนองประดังจารKhoa Hội đồng Nhân dân Chà Rất Đắk Lắc Mình Bích Thông Tùm Nui Vệ La Cơ Hội đồng Nhân dân Chà Rất Là Mê Phùl Vệ La Mô Sa Bìm Tụng Bồm Ta Hồng Đức Bình Sang Và Tùy Hòa Hãy Lâu Cơ Cả Cơ Bình Tàu Tùa Hội đồng Nhân dân Chà Rất Đắk Lắc Cơ Lô Sa Thuần Tuệ Bồ Tọp Lô Năm Tuệ Bọt Lọp Lô Sa
1: Tên học Bìm Tụng Bồm Ta Tâm Nui Vệ La Hội đồng Nhân dân Chà Rất Hôm Tháo Là Cơ Tâm Clem Rau Trô Hôm Đức Buồn Sàm Sẻ Sê Tâm Tạp Phôn Hà Đà Mà Pro Mơn Cạch Bình Tàu TùaHội đồng Nhân dân Chà Rất Cơ Lô Sa Hà Đàm Kram Đi Bà Tùm Kra Kla Tìm Ta Bà Kriêm Căng Kla Đạp Nàng Bùn Sàng Lan Chà Năm Nạn Nạc Cọ Thôn Tòa Bộ Tòa Bộ Năm Mình biết rộng năn hợm thao tùm hợp đạp bà dùm phân ra màu của xìm lăng Mình làm trôn tên nọc bên nạp này Mình đi bùn sàng bì ta kla hợp ác không tùm bà tù tùn bà tùm kra kla tìm ta làm chà rùm là này cao Mình biết rộng năn trong ở cao tùm ta bà dò tùa một lần tiếp nị bùn sàng sẽ xì Bà rù tù bì liêm kra vết tên làng cồng rồi bát rừng bùn sàng Em làng cồng nào cả đàng lò ma Mà lùi ngạ tùm bà đà bà lè mò cho làm ca, làm văl Rù cầm đi bùn sàng đi kà bà lò ma tù tìm kram chinh Mình kra vết sàng giang lũลูรัมตีนอปิมตมบมตาดมจีก้าวติหัวอันลำตวงดังแกงควากิดกายกระหนึ่งประดังจาควาดงยันจันจาตูมะสับตัวเก้ามบมกวบมมิบุญสร้างเป็นทอดนันละปิมกละตึมตาพระมมิบุญสร้างปิมดิ้งห้องไกลแต่กับปักอตกเมาตีเกินหักกุดมจีเอลไลกระหนึ่งประดังกระหนึ่งประสาจีอาวัลกระเสียมตังเวทเป็นเสียมกระยอนนึงกระยำเกรียมก้างไกลตีตื้นกมิบุญสร้างรวยย้อนหนึ่งตีงะ
0: เรียบร้อยตัวมันนำกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักมกอมจีนลักแหลกกับเป็นกระเสียมกลางเวทกลายเลยงาจำจนมรดวบลดเราเรียตลับลุ่มนานกระจุทนตัวประดวบลดซ่าบังบัวจิงจีเกิมกลับจนหัดระเพียนงาประเอวแหลกนึกบนสร้างบังกันนังประดังกันนังประสันจีเอให้ปุริยากลายกับเป็นหม่อมดุ้งเลยหลับดวงรูปตัวของตุ้มปศะฟัลลำกลมจารTùm đồng chí, huynh thị chiến hòa, các em khoa cân nồng bọa đáng chà, đinh thị thu thanh, làm cân nồng kết ca bọa đáng chà, khoa cân nồng bọa tồn làng bọa kỳ đi chà, là đàn yêu lạc được bình sang, cân nồng bọa đáng chà, kết lăng lại cả bình.Lời dịch là hôm thảo thiện nộp cập bình, là mềm mà thuần này cao, hòng hạt rạm mình, mưu bọn sang trình phân. Bọn đáng cần nông bọn sang chị ai bù lì chà chà ra tạc lạc, lời ngạ tụ tương hạt rạm trôn mùa tòa bất lòng mừng bộ chính trị. Cơm clam trôn hạt rạp hẹn ngạ bọn yêu lạc mưu bọn sang, mừng cần nông bọn đáng, cần nông bọn sang chị ai bù lì chà, mò bà vật lạc lù bà tụ tương chôm phân. Gơ thun tuệ bà tòa bất sang tuệ bà tòa bất nằm, chà rầm đề cả tăng lại cả xìm lăng bọn yêu lạc, mừng làm mưu bọn sang bọn duyệt nạc lẹ đạo, lẹđ ันไกลงับพ้นมึงกลับจมนึกบนสร้างมึงก็มจิงกันนังเกตแกมเสริมกราตุ้มไกลกระจุดกระเจ้าบีกระตุ้งสุเรมลานกันยำเสริมกลับไปแล้วดุ้มตาประอดุกมึงเป็นตอนนั้นไงจักนันเน่าไกลมาประหำดึกบนสร้างกันนังประสานจีอาจารย์เด็กตางไกลมาประมเป็ดสนุกและนันไปยัวกระดับนังงามกระหำอารรวมดึกบนสร้างงามกระหำอารประมาเห็นกันนังประมาจันโตกวกตัวไม่ปุริยามด้วยบนสร้างและนันพงกหันลิงด้วยกระตังไกลเวททองเกินนักุกับบีมเดรปลาวะประดังกันนังประสานจีแอร์หอมด้วยบนสร้างไปต้องนันเกรมกลางไกลตื่นตื่นกับด้วยบนสร้างเตโนกับเบนพงเปลาตรงชายและนำกลัมจนตุมหันดับรำเสริมกระตุ้มแกลดแหลกปักกันยำเลยไงจักเห็นแกลเอวแหลกมือบนสร้างมังประดังกันองประสานจีแอร์เอปุริยาลำเรมรันเตนับเบ็ดนอนนันตรงอาเกาห้องโบชิงจีบานบีทือกระเสียมตัวกรำลิหันดำจนรัวตัวปลดเราย่อกัวผ่องนกมาปลอมเราบ่ยับดุมหันดำจนกระแกลเอวแหลกมือบนสามโรและนันฟิมตัวบวบลัวรำเลยลำดุงรูปหอมดิบนสร้างบลัวรำเตโนกับเบนđồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cân nông bọ đáng chà ra tắc lắc một làm cân hệ tây mà thuần lời ngạ hạt trầm trôn rùa đoạt lót lòm bằng bộ chính trị lại yêu lắc được buồn sang làm chà ra tắc lắc mà lúc làm đêm rau rôm quặp cầm đi cái cùm cướp chỉ chàng duyệt na kềm càng bỏ cái đi cha cái tang cái chấp lệ nan chiên cái từ cái hang cơ hạt rầm đi cái giờ bỏ thùng cà cái tiệm tạm đứt bên sang cái em khoa cái nông bỏ đáng cha huỳnh thị chiến hòa lõm nhá cái yêu lạc đứt bên sang diêm tài choan cái xiêm lăng vứt bỏ tủ tùn mà bỏ bằng người puli cha lại làm đứt bàn bỏ bìm lít mầm để kết cài điệp nà chắc lại mà bỏ hồng đứt bên sang về hầm cạn nâng chắc lại mà bỏ rồi bắt đầu làm lần năm tên nô cả bên cần ông bà sang chị ở xã Quảng Phú đồng chí Nguyễn Thượng Hải làm cần ông kết kè bà đáng chà khoa cần ông cộng trình bà cần họ làm cần ông bà đáng chà lại làm đuôi bệ là cơ hội đồng nhân dân chà làm mê bùl mô rô bắt đầu nào bìm tổng bộ bà rằm hòm đuôi bần sang xã Quảng Phú lại đàn vào tận an hay lâu cực là cả bên tàu tòa hội đồng nhân dân chà cửa bà xa
1: tên là phim tôm bộp lúa răm nơi bồn sang trồng ở cầu một bộm của sắp giọt tuôm hồng bò lặn la cho làm cả vào cái bồn sát bà kìm càng vào liền ca hạt đà bà đu hông còn đoạt đu lũ buôn làm kèo huyền ngạt đà bà tầm phà cái đường thọ bà nục na làm xa có tên ru cái đâm nâng doa làm bồn sang một cảm đi bà làm tôm chót bên họ nâng nơi bồn sang là trồng ở cầu cả chà bì màu kèo bìm định ru cái bà ngàm cả làng clon làm bồn sang nên làn đòm đuôi e tì tâm cần tài trả lan hội đồng nhân dân cha lẽ nên phùng khóa xa mà lắc lại trùng chai việt lai lẽ nên bìm cạ tươm tà bà giọt tuôm biết nó ăn tù mạ cái xìm lăng tươm tà bà ở tốt biết bà hưởng thao hồng tươm cái nâng thập bà giọt tuôm bìm cạ xìm cạ làm rầm làn tịt nắp
0: rồi bà tuôm làn năm cái cả bình bồn bị cung phong để ra tạm đủ cổ cơ tăng là rõ hệ lộ tích trả tạc lắc tà xa thân tuệ bà tuộp lúc năm tuệ bọt lọp lúc xa mong trình lẽ nào các bên mò tùm đồng chí Vũ Trọng Kim khoa cần ông bà về cùng bỏ đại ra tạm trụ của các tầng bà rồi lo tiếp Việt Nam Trần Hữu Thế làm cần ông kết cài bà đáng chà các em khoa cần ông bà mặt trận tổ quốc Việt Nam chà nay chiến các cặp bên ta lấy lao mang bồi về cùng hạ đại ra tạm trụ của các tầng bà rồi lo tiếp chà đặc lắc hệ tài bìm quốc ra này cùng làm chà mò bãi bỏ sa pa này tu lập lót lò chồm núi các bên tây cái chút lót lại bồi về cùng hạ đại ra tạm trụ của các tầng bà rồi lo tiếp sạm vào gần thôn tuổi bà tuổi lúc tuổi bà tuổi lima mà đom cơ bà về cùng hạ đại ra tạm trụ của các tầng bà rồi lo tiếp làm chà lôi ngã lù bà tu tươn trụ lăng bạc lại tiếp phong hạ đại ra tạm trụ của các tầng bà rồi lo tiếp mcom jing ka saprak hader ka nga ka bing kap ru bam bet lam pro tum kra pro kno no ka ben hom tho ka bo tu tun ram ne ma pro la me pul pe kum hade ra tam ru kru ka tang blah ra hilo ti char tak lak gal sa thon twai po twap lo nam dwai po twap lo sa mo twap le ma chum nui trần thị xuân mặc lại đào cân năng ra ngã khoai buồn bị cung hạt đai ra tạm ru cụ cơ tầng bờ rồi lo tít chà ra tắc lắc gờ xa thôn tuổi bò tuột lo năm tuổi bò lọp lo xa mười cỡ này trung ương người buồn bị cung hạt đai ra tạm ru cụ cơ tầng bờ rồi lo tít Việt Nam mười lẽ mẹ đại bề tư hạt đai ra tạm ru cụ cơ tầng bờ rồi lo tít Việt Nam cơ chụp lo năm chụp núi mười rằm bụng đi gặp lo bạ chụp đi lê chân rồi bắt đầu làm năm cần ông bà tôm lang bà cái đi chà lại đàn yêu lách nước bên sang cần ông bà đang chà được tắc lắc mực bắp bết thằng cần ông bà thắt cái mực cá tan xem lại lại đàn chuyển thình ipul bị cung phong chim cà lem rò chà mực bắp chín lắc lại cả bên phong chim cà lem rò làm năm thuần tuệ bắt đầu làm năm
1: lấy sức lại hầm thâu tên độc bên làm nề ma thuần toa bắt đầu năm tấm cần ông bà chim cà lem rò làm chà lại đàn cần ông thả bà bị la phong chim cạc làm rau mà bò làm chả, nếp tăng lắc lại hầm thau bò lười ngả đầm trôn tên nóc bên prong cửa bò pa mừng đắng, hạt đầm trôn nóc bên prong đắng bộ tùm cư thôn toa bò toa lười ma toa bật lộp lu hầm thau lại cái bên tàu xa hội đồng nhân dân chả, làm cạm đi bò đắng, lẹn nần bò lười ngả lại bị mô cái nương bò sáng chia toa cư, nếp tăng lại hầm thau nâng lười ngả tùm hạt đầm bò phun cam phà prắc yoa cửa bò rụm tưng bò lim rầm rô, tên nóc bên bị la cờ tùm cái nương bò chim cạc làm rau mà lắc lại trồng chai bìm cạ tâm tà pram ni buồn sang bìm điện tì hâm thao cơ tâm cài mau tâm nuôi tòa bìm choa bà ngàm cạ làm rau ngã sau hòn trạp hẹn cả nục na bếp nụ nâng trồng ở cao cơ tâm cân thả bà tâm xà văn nịch tăng cài cùng bếp làm bà hâm thao bà cài lì chắc cơ cài ngã bà chim cạ làm rau làm rầm nàn tịt nắp cơ nâng bà tồn plang bà đi cha lại nâng yêu lạc mì buồn sang cơ nâng bà đáng chả đặc lắc kết cài tâm cân bà chim cạ làm rau cơ tư nuôi ngã do trầm trôn mừng trùng ương mừng cha ប្រលេងងាត្រាំត្រុនតេណុកបិនប្រងគឺប្រុសប៉ាមឹងដាងនិងត្រាំត្រុនតេណុកបិនប្រងដាក់បោចារគឺសាទុនតួបតួពុយម៉ាតួបតលោព្រោះហឹមថោត្រាំត្រុនណុកបិនតលោដាក់បោចារគឺសាហឹមថោបតូនទឺនៃតេសាទុនលុយងាប្រតំផាកនឹងថាប្រក់ក្នុងណាហឹមថោក្រែងងាប្រក់មកនឹងប្រក់សាជីអែតួគឺលំក្លួមចារ
0: เมื่อในติโนกับเบนกันนังประดังสายจังระแกลมเราและนันหาจำดวงสับลูกดวงรูปจากลักมก็มจินลักและงะระกุลกะบีมก็เพิ่มทอกแกลมเราเกิดทุนโดยปอดลบลุ่มน้ำโดยปอดลบลุ่มซาหังตุมซาแอจังแอเฮียวแอเลวแอฟีและนันแอคัลหาจับรวมก็เพิ่มเพชรกันยับดีประตูตื่นกระหึ่มเท่ารวมก็เพลงไงจับบรอยเจ้าเมืองตุ้มสาวัลและนันกันนังประเชียมกระแกลมเราลำเกลีนุกเรา กลเฮิมเท่าเด็กกระตังกลเฮลงาหันจำตุนเตนกับเบนปรองเกิลปลอบปะเมืองดังหันจำตุนเตนกับเบนปรองดังโบจารตักลักเกิลทุนตัวปอดอบลิมาตัวปอดหลบลุและนันหันจำตุนนกับเบนดังโบตุมซะเฮิมเท่าแกลตุยเฮมและนันเฮลงาหันจำเบนคนหัดทิพย์จากเยาหอยเจมิงเฮิมเท่าตุมนกมาปลอดจักเนกมาปลอมลิมเรากรุมงายมาปลอดดีกยาร เฮิมเท่าแกลตุตุนจักรเมาดมคนนักครูทารกระและนันดมประตูตุนมาปวิทลำซะบล็อกรำเตนดงหะระกวลกะดงชี้จันเฮียนแกแองควาระแกลมเราและนันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปจากลักมญะบรองหะระกวลกะอุ่มกวมเป็ดจิงบรองหะยุ่มพันเปียมเดกตั้งแกลเปกุมปลาวักกันดงประเจิมกระแกลมเรามังจารตัวหองตุ้มสับฟันรวมกวมเดบประตูตุนแกลเฮิมเท่าตุ้มแกลมรอมร่าง เมื่อในเทวัลตุยหัวกันนุ่มพร้อมก่อมจิงไกลไปลงเจอกระตังสำไรจารตักลักตัลซาทนเตปตัวปลิมาตัวปตัวปลุ่มน้ำบิมพลักไกลไปลงเฮลุยแอซาลำดุ้มไกลไปลงลำหัดจับรวมก่อมจิงไกลไปลงเฮลุยแอลำหัดจับรวมจอดกระตังสำไรจารตักลักตัลซาเกิดทนตัวปตัวปลิมาตัวปตัวปลุ่มน้ำเมาสายตู้จุ่มนุ้ยเรียเมืองปลุ่มตัวปศาวัลและอันกันนึงทับรวมจารนาไปลง ไกลไปลงเงลวยแอร์มอปดลงเงมาปลุ่มเม็ดสายตุ่มเม็ดต่อยตุ่มเม็ดกับภูมิเนี่ยและนันในไกลเมื่อไกลไปลงก็นึ่งปรามกอมจริงมอและหัดจักกันยำงะดิกยาหัดจับรอยลวยแอร์ลำบุญสร้างในจริงคือเปียกกระตุ้มลวยแอร์มอไกลปิมตุ่มโบปลุ่มรำตรงชายกำหนดมาเพราะเด็กตั้งไกลกลุ่มควบและกลุ่มควบดิกยาหัดจับรอมจักกระตังเสริมไล่ลำจารหรือกระจับกระตังเห็น กนุ่มประสังจีอาจารตักลักมรำตุนและหัดจำได้กุมกอมจิงหัดจับประระและนันเรยเปรระรติระแตงเวียนตาปลุกปะทุนตัวปอดอบลุ่มน้ำหัดจับรำกอมจิงเมื่อเรยสามลันน้ำตุเรยตลอบลุ่มสามลันกระจุตุนตัวปอดอบลุ่มน้ำหังลุมตาปลวงะเมาตมปลางอิ่มเทระเปรระเฮิมทอกแกลรอดลำเมระมองเบ่งแตนมีทันละเซเมียมกอมจิงเรยนาเปรระมปุกเกิดตุ่มนุ้ยและนันลำตุ่มเกิดเปรระมองลำจาร หาดับเพราะเรื่องไงจักเพราะอันตมพลังเฮินไล่กระสับปันในปอกรมด้วยนาเปรระเฮงเอากระนั้นกระตุนยืมเทือมอแบตีใส่ตู้จุ่มด้วยเรื่องเพราะนาเปรระแจ็คเตอร์มอกไรจังเมืองหาดับเพราะเปรระจารตักลักละมอนานาเมื่อแกลยืมเทือมเดือบบนสร้างห้องหัดระเปรระดุมดีรอกระชามเมืองไล่เก่า ลำจารตักลักและนันกลมลาจารอตุกมอนันนาวไกลเตจำยอตัวมหังพงได้รำพระเสมอวัดไกลจุ่มเงดแอกระพงได้เหงากอนันมอกไกลได้รำพระงะสหอนดาเพียนเกรมกลางไกลดาเป็นนารุยปัตละเมลันกลงบอนิคองเตไวเอเดมาเอรันหังปุยกำไลอตุกมอนันนาวงานลึกไกลดาเป็นนางรุยปัตละเมลันกลง เปียมรอกไกลแต่ปิดจำกันนึงปรามตมปลั้งปรากดีจารและนโยลัดมีบุญสร้างเอี่ยมเธอตึมกันนึงทาปล่อยปุริยาลำจารนานำเป็ดช้ำเลยงะตึมตาปรากเกรียมกลางกลางป่าแดดลักเด็กตั้งปรามตมปลั้งเอิมเท่าดับแผ่นกระเสียมตั้งซิมกระยอรวมลานกระจ้าตึมนกขังมอกไกลหุยยืดมามอดับเป็นนางเกอนกมอลุ่มหุยเต็บยันเอาแอร์นอแอร์กันนึงกระเตงมุ่งปมดอแอร์และนันนกลำปูล เป็ดทองนั้นตึ้มกันนังทาประโยชน์ตัวเด็กตั้งปรามจมชามิบุญสร้างปีรังเครียมจัดเรียมหาได้เห็นลักก่อมจริงน้องลำปูลลำยันแต่พางดับเป็นนางต่อจักกันนังประสังจีอาจารย์ตักลักมรามอหาดับประทับผ้าปีมกับลูกบุญวัลบุญสร้างลำจารกันยำเลงะหาดับพระมรอกันนังทาระประกนกนาติเกลนักุมดีประตูตื่นแกลมาพระ ระในกลมจารตักลักมอดวยปอสปันในตุสะลูกบวนฝัดบนสางให้แต่กระเสียมตลังมอกจุหิตุนำปลดตะปันปอลูกบวนยับหนังจวนอมลกวนตับผาเวทใส่ปอตะปันในตุหลอบลหิมะลูกบวนกายยับตาจวนมรามอกแหลตับผาเวทดอปันปลดกจุลูกบวนมอกแหลมเทให้จันกันลันลาให้นำด้วยกระบืนลูกบวนยอตุ้มหอมปลอกเกรียมกลางลันจารแกลดับเป็นนักบวนสางอมตะเกรงนิบวนสะอยู่เบะมอกแหลกระเสียมตลังกระเริงกระจับเลยหัดจำจนเอเดลตับพามกวมเบ็ดนางอาจารย์มอไซบอยไม้ตู้หิมะลูกนำลูกบุญวัดบนสร้างเราไซบอตัวตู้ปับลูกหิมะลูกบุญมึงกะหัวระในเอ็นอมด้วยมาเพราะเอาหมอหยอบพ้นและนำด้วยดูเพราะตีตุ้มลูกวัดบนสร้างเราเมืองตัวพลัสปันในปอตัวตู้กุญแจพลัสปันจมนุ้ยดูพลัสปันในปอยไม้ตู้นำรถเราจมนุ้ยกนมพระสันจิอาจารเกตกาปรหลวยงะพิมอกแลกลำงาจมอกแลงะพ่นมังกรับจุมนุยโยกัวผมเทเกรงบุญสร้างบตอนั้นดิงเตกับระบุยนุกแลทารกระหัดระเพียนหัดเทพบนิกเตตุมเกรงตากระปุยเกรงเทยโยแบะ

0: ปันปลอกจุ่ลูกบุญหมอกแหลมเทให้จันกันลันลาให้นำด้วยคำบืนลูกบุญยอตัวมของปลอกเกรมกลางลันจาร์แกลดับเป็นนักบุญสร้างเอามาดักเกรงนิบุญสั่งอยู่เบะหมอกแหลกเกษมลังกระดังกระจับเลยหัดจำจนเอเดลตับพามกวมเบ็ดนางอาจารย์มอไซบอยไม้ตู้หิมะลูกนำลูกบุญวัดบุญสร้างเราไซบอยตัวตู้ปับลูกหิมะลูกบุญมันการหัวระในเอนอมด้วยมาเพราะอามอหยอบพ้นและนำด้วยรูปเพราะตีตุ้มลุฝัดบนสร้างหระเมืองตัวพลุสปันในปอตัวตุ้กจูพลุสปันจมนุยตัวพลุสปันในปอหมายตุ้นำรถเราจมนุยกนุมพระสันจีแอจาร์เกตกาประเลงะไปหมอกแหลกลำงัดหมอกแหลงะพ้นเมืองกระจมนุยโยกว่าผมเทเกรงบนสร้างเบตอนั้นดึงไอตีกับประบุยนุกแหลทาร์เกรฮัตราเพียนฮัตเทปบนิกเตตุ้มเกรงตากระปุยเกรงถวยหยบแบะและนันเกรงกนงลันเอิมที่บนสร้างและดันบิงกับแต่ตัวเร็มก่อมจริงเรียบประตวมลันนำพอได้ทำพระติจารตักลักงามกระตุ้มไกลไปลงจองร้อไกลไปลงกันนาตุ้ยบีมจุเรไกลไปลงเรียแรมสาระเกิดเล่าทุนแต่ประตวมลันนำ
1: ตนอกไปลงสาระเกิดเล่าเลควิดโดนบัลบุมาตุ้ยแต่ได้เลยรวยงามกระไกลไปลงกันหาตุ้ยลูกได้ทำพระกระเบะมนกไปลงห้องไกลห้องอักแต่จึงตนเทียนเบาฮาเดรัมสังระกุลเต้าเลควิดอนรัวและตัวกลายเป็นลงอังแกลและนันบัตลีรวยงามกราตัวกลายเป็นลงในอัตไลไกลมุลำกลายเป็นลงตนในย่อหังตึมไกลมุมังกนึงพ้นประสารอาและนันตมจอดกนุกนามจนเมาลำหดรวมพระและเรัม
2: เอ็มไทยเดมุงเลย
1: อัตไลบุกไกลมุลำกลายเป็นลงตนในย่อหังตึมไกลมุมังกนึงพ้นกนึงประสารอาและนันตมจอดกนุกนามจนก็ฮาเดรัมพระสนั่นเมาไกลลุยเมื่อลำปรางำกรากไปเป็นลงตีลูกนอปีลงลำจาร์ไอเตลจีรุ่ยเกือบเป็นลงลูกได้ทำระไล่ไกลมุ่งลำไกลไปลงทนในเมาลำไกลทำติดสังระและมันตื้นนั่งห้องไกลจอดจันรุ่ยทำสาระกึศเล่าและนั่นไปออกกระดึ๊มสาระได้หอกรอได้หมดแรมลูกได้มังมือมาหมอบฟังกระลื่นไปหลงลอยแรมตึ้มประโปคับตีกึศแรมได้หอก
0: ไอ้แต่ตัวเรยไปลงไอ้แต่บัวปมกระไกลไปลงอัดจักมื้อและดันมังมือมรามอตัวปลดล็อบบ้างไปตีมดแรมตีสังหระได้หอกปูครับ
3: เอ็มลำบากก็โง่เช้าไงเธอเอ็มก
1: ับ เธอตั้งเป็ดอัตเตงำกระไกลไปลงอัดจักมื้อไอ้แต่ดิ่งดาวมรามอลำโปรตัวปลุกจูบวางกัดลงลอยเสกไกลเปรตเท่ามากระนึงประสารับอาและอันตมจอดจาร์ไกลไปลงรวยทำสาระเกิดเล่าลำจัดตะลักมอมกอมจริงและดับเป็นนางยอดดำจนไอ้นอดได้นาไปลงมอยเป้ตะปันพุตตะปันกวัดปะกระไดตุ้มกลางนอดได้งาระอากาไปลงจีจัง
0: กลายไปลงรวยแรมสาระเกิดเล่าทุนตัวปอตบลงนำลำจัดตะลักมอมกอมจริงไอ้ดับเป็นนางยอดดำจนดมตาเพราะลำไกลไปลงมอมกอมจริงเคลียร์กระจับยอดซีไกลกระจับและนันไกลจ่อจ้อนก็ไกลไปลงเรือกระพรวยไปลงกันนังไกลลังไกลไปลงลองด้วยงะเยอะประแปรป้องยอดซีไกลกิดกายเมื่อกันนังพ้นประสังรำอาร์และนันตมจดกนุกนา
1: ลอยซีไกลกระจับนางอายประตูตึงไกลไปลงรวยรำสาระคือเต้าทนตัวประตูปลุกน้ำมรามาหืมเท่าเตรวยซามหลังกระจุทนตัวประตูปลุกน้ำไกลกระเสียมตั้งตัวยับรวยรำสาระคือเต้างะตุยรวยไอ้มือติดตีเตรวยตอมหลังกระจุทนตัวประตูปลุกน้ำ
0: เอิมที่บนสร้างและดันเบ่งกับเลยงะหัดจำจนกบเป็ดลูกบุญดีประตูตึงเกรดลังประลูกบุญมังกนุกนำจนเริ่มลานิกาวสามจักยาระตักลักเลยงะจักหัดจำจนกบเป็ดลูกบุญลำซาหัดจับประมอเล่มที่บนสร้างตัวอบาลูกไกลจักกัลเพียสะเลยงะจักหัดจำจนใน
4: ระในสามจักจานตักลักหมอดเหล่าปลุกตัวลูกบุญห้องไอ้ไม้ปอกระจุตุ๊เหล่าปลุกนำกวดใส่หนึบบุญสังหันติปตาลอยหันจะเล่มกลั่นจุนอันเตลเล่มกบปิดลูกบุญสะอันตกปลุกนำปลุกบุญดูระในสะงะเลจักรำอาร์กะปรามกบปิดเล่นอันมะสับพวกกบมึงหนึบบุญสังลอยสีจำจุน
5: เรายินดีกันตันเดินลุยเยอะอัดจักมาในบนสร้างเตรดาลกเลยหอกหันดาแดลักรำรำอาร์อัดหมอกเลยจักมะ
4: มะซับบวมกบมึงในบนสร้างหมอกไหลกลับง่ายแต่เล่ามดิอาเต็มในบนสร้างลอยง่ายจักจะเพราะมึงด่างกนุกนาเล่มกลับตุนหมอกสนันก็นึกบนสร้างซาอาเตตุอือลอยง่าย
6: ยิ่งการฟื้นงานกูเท rồi đang sắp xếp để
4: ở đây lấy một làm tôm làng nếu buồn sang làm sạm trác thầu sang lạ cả trạm trôn gục bít lụ buồn hạ trạm trôn này amo yộ cả năng rồi bùa mà bạ làm lụ buồn đuổi nhớ mẹ ta lọ bà bít bùa tụ tình chạc xem làm bạ cây lăng đẹp bà bạ cả nọ làm lụ buồn lê đàn ngạ chạc hên bạ xem ra đừng lại bố mò làm buồn sang mừng trạm trôn cuộc bếp lụ buồn này sạm trác lộm cuộc bếp nghe chắc bọc đi chàng cứ lụ buồn bọc đáng bọc mặt trắng lên ăn tư mì bùi lì gia mò lọ tập phà dỗ khốp bếp thăng năn rồi hôm nay ngạc bọc à mò dỗ phôn bếp mạc bọc tỷ lụ buồn bẹ yộ khớp hằng inuk lim rau lên ăn lim rau bro
7: lục na làm tôn là buồn này hằng buồn đi là phải cùng góp cho nên buồn sang buồn cho rau ắt cái bạo độc gớt cái buồn này hằng buồn đi phải có làm gì làm xả lũ buồn một bộ cái này thiếu buồn sang mai lại ắt khắp ư bơ แหลกหลกดาบจน
4: กระไรตัวอือมึงนิบวนแซงจริงกระไรยมพันในที่เปะสามจักจานตักลักลอยงะจักดำจนกบปิดลูกบนกระตุ้นกรามดิบระลูกบนหมอกระไรจักกาลบาวิทปุตุตุนจักแซมเฮนกำเซมกราตึมกระไรโปหมอลำลูกบน
0: หาจำดวงรูปและเด็ดในมังระแกลมเราและดันหาจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักจะเยอะตับในและจักกำเทือบบนสร้างและดันดิ่งกับเตรมดิ่งกลางและบนเติมตัวลำหาจำดวงรูปไปได้

0: รันตรนพรำจิตปอยังปล่อยเลือกระเบลให้โรเรินรำบอนในบนหลังปุ่นบี
1: เติบโตระเบลให้ตรอรอนรำบอนเจียงตรงโตตในบนหลังกึศสอปมให้อันรับแปลเปิดบริเกงและรับแปลแต่ปลาลสามกระเจงปอบนอเอียงกลรอตมัด
0: ดูเบลตะโปรหนังตักปอนลันเอียงกลถุนทุกกว่างร่ำหยดยัดนอนเร่เพียนบื้มปุ่นรอยเติม
1: แรงตรนปรำยัดปอขนมเอียงกลรอตมัดเติมกรับตรมปอนลัน
0: อารมณ์กะโก้เนี่ยบันกัมปอลไปให้กับลังตมรูปนงประปมไข่เจนตัวตึงเงินรูปจารตะลักมุขอบกระเดิมปูจำไฮเกฮอHội đồng nhân dân tiếp mắt nếp ổn lan xã Quảng Phú dưới khăn vật tận an lo tà đỡ bình tật bà khu đồng nhân dân chà rực gửi mặt tà môi. Đừng bộ cả hàn quần khu prâm nặng tắc khi rèm rã bước từ mùi trâu tử sinh mừng gô ổn tục hà tê. Cơl ăn sốc hàm sắc ổn tục râm tài dục tài nguyên đỡ tàn mặt tà buôn nằm bà bò bà chà tà bò. Chỉnh cho ăn ghé gấp đạt đông kê tà bà nọ xoay tâm tâm tâm mi.Vừa nhập lần gầm bồn, tàn tốc đằng bộ xã Quảng Phú, đồng chí Nguyễn Thượng Hải tâm bỏ lần bộ đáng chàr khoam bỏ ngọn chiên bộ nọ bơn đằng bộ đáng dịch hành group nếch đơn mắt tâm đồng nhân dân chàr. Bơ group đơn mắt bộ mặt tà bar dịch tiếp mắt nếp ổn lan tốc xã Quảng Phú dịch hành vật tàn an lo tà đỡ bình tà bar khu đồng nhân dân chàr gươn mặt tà môi.
1: ตอนตกเต็มมัดในบรรลานจะแก่เปิบดันล่าแก่ตาปลาแต่ที่ปลาจอลป่าตกแต่มดเปิบเกลตอนในเหลือปลาบอนเติมหุยนักปลาดับปรับตกเหลือปลาหนกนาตาสะฟลอันดองปรักนักตึงตุงหางเวมกระเกลตรงไม้ทางบอนกระบังบีอันแก่ตรองตาไก่หงตากระเปิดตรองซักระดินมัดกรุบมัดแบบเบอร์หอยดองจันจารยิหันขวาสะฟลยิ่งตำเปาะเตือกใส่ตุบลรังละเดอเปิบบนในปนานเกินเวลดันหันอากาศตะสักยันเติมดีตุบลแอนเติบซอกหรบันดุนตกเดอเปไปหอมหันประเดินเติบตาฮีประกิมมารังตอนในปนานกึศเติมนางแคตมัด
0: เปิบประบินเปาะดังโปรดนูเกิลตำระดังบลาร์ร้อนเสาดอยจารดักลักเดอตันมวยฟันกบโปรนำประบอประยตาโปรนำประบอประยตามวยยิ้มก่อมจริงตันนางมาตบาร์แขกพร้อมสัตตานตกระบินแก่กระบดงจีวูจ่องกิมความปอดลังบรอดุนูเกิลตำรดังปลาร้อเจ้าดอเวียดนามจันหูเทเติมปอดลังบรอดังจารเกียงควาไก่ลังดังบรอประเทศกุ๊กเวียดนามจารหอยเย็นปอดระบินบุกลอดเบื้องปอดลังบรอดุนูเกิลตำรดังปลาร้อเจ้าดอจารตะลักแนบเบื้องตำกรบดุบัลเติมจารดังแอร์แก่ปนปอพามเรียงไปยัดไปนอนนี่เติมปอระบินตาปอยัดตะไปตุ้งปอดลังบรอดุนูเกิลตำรดังปลาร้อเจ้าดอสะวัลฟันกุบรอนำประบอบประยัดนำประบอบประยัดตาพรำกรับเกิลปอดลังบรอดุนูเกิลตำรดังปลาร้อเจ้าดอเติมจารยิ่งลำขึ้นนักอึ้งปูลโปรเลแก่เดินตรังลังปอบริจิงแต่นี่เติมปอมาก่อนจริงตุ้งหยัดปรักตำเกิลดุบัลมีคันเกินรังสักตาบรอลิซาลับอึ้งนอลปรักอันจานเบิ้นตกหยัดปรักคันปนกลายพามริกลักปรักกอลยะกรับต่อบรอกมานี่ลำดิสักคันดรอมมัตมวยกลายไปเรียงกลักปรักนักมักให้ประหยัดสิ้นลำขินนำมีคันวิมกระกลมตาบาร์ลำหินนำยิ่งคันยาวดูเฮงบาร์จัดปรอลำร่างเต็มหยัดปรักเกินลำเจินหาวเองกลับไปเจงนอเกลเฮรตากะหันเจ้าตุกระบินเยเตยนอแกงเดินเบอร์ร่างปอดลังบรอดนูเกลตมรดังปลาร้อเสาดอจาร์ตะลากเกลมวยฟันกบรอนำปลาบ่อไปจัตปรอนำปลาบ่อไปจัตมวยแก่ปลาจัตปรำนอนเน่ปอสักเลบรอเบิร์นดังบรอขันควันขู่ปรำยี่กเสียมกลังรถดุสักเนโกบรอขันลิงกะหันกังยังนอเอียงแง่บอลลันเกลหนักตะขีเรียมรองตีคนใส่เรียมระเบอร์ตุมวยรถดุสินตามตุกซาเอร์เวยี่หันสะเอโล
1: หุยนักปอบไก่ลังเบอร์โบจิงตรีบรอดดังตึงบรอดกะหันตรงเอิงตึงบรอดกะหันอาลาจาร์ตาตรังตรังเปิมติเรียมระอารตุกตรมบอนเนมปอลเบตุกริงฮาร์ตาอาลาจาร์เวหุยนุยสักเลือบประบุกลอร์เบิ่มปอกหันลิงเติมบรอดเกิลตักมกรานตุกเลือบประตาจาร์ไอเจินบรอดเลือดซาเปิบเรื่อยเจียงเติมจาร์เบอร์แคปโอนนำเบอร์ยาปลอดรุ

0: từng er từng bọ cả hàn con cọp ram chỉ chèo này của bọ khàn linh xa cờ bọ nặc tức ức chết hi riêm rong ti còn sài riêm rạ bước từ môi tôi từ sân ta đà nẵng quảng ngãi gia lai tạc lạc ta tục lờ bọ âm bọ chỉ cái xem lăng chỉ hàn này nuôi sắc tầm grep tu bờ lẽ nọ bọ phần khơ âm cai chỉ tùng hàng hi riêm bước này của bọ khàn linh
1: tông từ vượt nách sạc chấm hơi về hàm vành bọn là cỏ tam hít lăng bro hair girl grab bồn roi Việt Nam grab như sạc lật đục bal hít lăng bro hair girl em đang sạc chân dễ khăn từ vượt nách giang chả đặc lác một cọm chieng ta năng bật độn tỉ riêng ăn gật vương dễ khăn rồi nó giàu hợp girl để é bơ niệm bồn bị ở đây dì ta bay năng tỉ riêng ghen khanh đồ hiền nào nê gật nặng đỏ mùi nhọn prơ tơi tơi sơm tỉ riêng dì khăn tắm đỏ thực rơi tù bèl nhột nhất gấp nổi nó dâu nằm gần đĩa bơ nìm bồn bị ở đây túc chà tạc lạc hoa dình ức bồn nó bơm ra đời chỉ là măng rùm ra hẹt gần nổi nó dâu bơ lại chà tạc lạc mùi nhọn prơ bơ bở đây grab bầm mùi là tầm nhọ được rời từ bal gật nạ đồng grab bơm nhạc nói nó giàu nổ tơi tà nàng làm khe độ bờ kho cờ grab sẵn nê riêng vì gật vương nhột nhát nói nó giàu nằm gần từng bộ trà đặc lạc ngày game bồn bộ giao một cọm chiên bồn bộ nổ tới rồi nó giàu giết khăn nàng làm khe xả cờ ăn sọc mầm sắc tốc rầm thể dục tài nguyên đưa tàu mà tập quân nằm bờ bò bờ chết tạp rồi
0: ពលប្រដែលឡំហួយណាក់ទឹងបើនាងមួយខែប្រត្រុសនាងប៉យិតមួយខែប៉ោះនាំបរិយប្រលាប់អឹកពលប្រឡំហួយណាក់កលាអន្តីប៉រកុលជាសាកើលអានសុកហាំសាក់មកអញ្ជើញនាងកើលអានសុកហាំសាក់ណៃក្រាប់នេះកែអឹកទើកើលអានសុកហាំសាក់តំជែរពលប្រជាអន្តីប៉ររឡាំងឡាតាមើញផាមរពោទើនេះសាកើលអានសុកហាំសាក់ងានអេះកុលជាបីងានអេះទូរហៀងណៅនេះហួយមុតទើមអឹកប៉គ្រប់កើលងាច់អានសុកហាំសាក់តែប្រាប់សក្តិជនកលនេះក៏ជាចិត្តកើញកែមហាមត្រក
1: ដឹងបើមងបារខែប្រទៅតាបុកខែប៉មហ៊ីតឡំប្រកសៀមក្លាំងឡំអានអេសិកក៏និយាយដូចតាមរាំក៏អញ្ជើញសៀមក្លាំងតាណាំងឡំខ្វិនណាក់បោវីអិនងេតដកិនវីតាមីនអាក្រេបឌូបលវីអិនងេតដកិនខិតកាន់មាត់ដើតលមួយតាកុនសៃយ៉ាមមបើម៉ាត់ទុកសាក់វ៉លទៅមចារហួយបែមខាន់ហ៊ីតឡំប្រកសៀមក្លាំងឡំអានអេសិកក៏និយាយដូចតាតាក់ឡាក់ប្រាសាក់ចំហិចកើលណៃដកិនទុកហ៊ីតដកិនបើម៉ាត់ទុកសាក់Xuân Lộc, Xuân Cánh, Xuân Thọ, Tây Sơn, Phú Mỡ, Đông Khoa, Ia Trang, Ia Car, Ia Súp, Dân, Sa, Ia Ver. Bài đi, làm khi nắc được ghét nghỉ đơn, ta năng làm ăn nghiết được gần vitamin A, grip tù bal, ăn nghiết được gần khịt cả mốt, ta năng khe làm khi nắc. Hít làm bro, cơ xìm lăng làm ăn e khích, cọp dị dơ chàr, mrak xìm lăng, bro đập sốc, nắc răng, dễ gần, đông được gần vitamin A, được gần khịt cả mối, cơ khẩm lăng sạc dân, răng la, na argai ta kon sai ngit da gun vitamin a je khan da gun khut kamot ke siem klang je karma sak jan kon sai nyam mom na nam pram nam te ngan e ke siem klang ta ek no pep e ge ne bu ngit da gun be di nak trang eng ra nge sak jan ta kon sai vơi nếp lần cầm bồn lo tập bộp xò trục nở đô al dốc dầu năng khe lạc đường air home hít lòng bộ lọ ba cả mìr chả tạc lạc đô tầm grep đô bal grep xạ văl lầm khu nạc ức bồn bộ gắng răng rả bác đạc bài đi kê grep đạc rít ta bộ xuê tầm bộp nò tơm đầm mi nằm bà bò bà chất ta bộ
0: ដើម្បីនាំបរិយាប្រសាសុនហ្វឹកឡើងណលប្រាការតាមពុនរហៀងប៉ោះចិត្តតាបឡកបិតាទុកណារទោអលងាន់ហាន់ទឹងអែរទើការតាមខាញ់បៃរហៀងមកប្រមតាកើយអេះមើងទុរហៀងផមតាបើនទុកហេម៉ៃបំតាក់ដងថាញ់យ៉ានបោសុន
1: ដឹងអែរខោទុកណារទោអលងាន់ដាក់ហ្គេងការក្របនាំទៅនុងកដាក់តអខអៃសក្របដងទៅប្រអរតាមបឡកពីណាំខេសតាមពុបណោដាមីអេកេតឹមនាងខែវិមក្រាកលរបស់គុងដាក់ជីដេះរៃបើមានហាច់ដឹងជីដល់លំកេ
0: បើពុកណាំត្រុសទាំងអែរត្រុកណារទោអលងាន់លំកេតាក់បើទុកនុងកតាក់ហ្វូសុនសាសុនហ្វឹកអហិកងាន់ទាំងអែរដាក់ហូមបេកើដាំឡាប់ក្របណាំបលដោលរតាពើផ្សោខ្លះអែនហាន់ទាំងប្រសាអន្តោះតាមក្របទុបលក្របហ៊ីប្រកេម៉ា
1: นุ่งกระดักฟูส่วนนออาร์เต้ลินรอกันปนจมวยตามได้ดักตามตุกสะฟึกหลอกดำบินให้ดึงจิตดอนลำเดียรายงั้นตุกแห่งดึงหล่อหันนี่เป็นลานวิมกระกันเฮิบตึกษาการสักตะโปรยาไปดีระตำไปหล่อดำบินนำประบอบจิตตะโปร
0: หุยประกาศยาวเต็มนำปริยปรจารดักลักจรสุดตามปนอบนางปริยแคปรัมโตนางปริยแคปรนอึกอาร์เตลอระตำแปหันเมืองสัญญปูนระบุให้ตาเกิดเกิดตัดดาลนารบจารดักลักอันแกระตำคังปริยปูนระบุให้ตาบลอตึงแอร์ดักเบอร์รับตุกนุงกระดักตึงแจงดักโฮมแกรับยาดองตาบราลซาสตามปนอเต็ม
1: ตาเดินตรงแก่กระดาคันรบินสักแก่เบอร์ล่อตำบาตันไปดีดองดาแก่เห็นเต็มแก่หงีเดินกวนล่านิปนลานเอินโรรักตำบาล่อดูกลตาเดินตกอัตเตล่อบาดาคัน
0: ฮีตลังโปรลบากรมิร์กิฮันยังนอฮิร์กัลบนานจารตะแรกโตตำกระตุบอลกระพิโปรเกมาเวรบินสักตรงไม่ปอมดากไปดีงักเติบดากระตำบาตันนิปนลานหวยดีกละนางแขกจ้าตุบอลแอนโกลานิปนลานจองเติมกระดากแก่นอนเต็มยิฮันรับแรงโปรนอสิตัม
1: เวอร์นี่เป็นกัมพูลตาอึกนำมิรตาอดูเบลบรอดดองเกิลนี่ปุ่นลันรองเสียมก่อนนอสะเดียยาจารดักลักวิ่งดังกลางเกลตาบรอดกันกลางกบดีเยอะตาก่อนนอรองเสียมดังเบอร์เปิดโดนตีหน้าเกมให้เตยเสริมรองเสียมก่อนนอรูปบรอดตับวัคซีนกันกลางกบดีเยอะใบดีเกิลเล็บปุ่นลันเอียงบกซักนักกราบรอดลึกซามเบอร์นักรองก่อนนอเกิลบอดูเบลนักกราเปิดเจงเอียงกลตากรับนังแก่ห้องอึกปงหินเด็บบรรลันรองเสียมก่อนนอเบอร์สะเลียอาจารดักลักดูระมะกลบุกซักเจกันเดรายก่อนอึกแก่นองยืนเดินห้องเบอร์แก่เปิมขารซักเบอร์นี่หรือบรอกังกรังกบจีเยอตาก่อนนอรองเสียมสะเจกันกรับปอบรกมายินตีปอร์เตอร์ลังนอนักไกนักรังเจกันกังกรังกบจีเยอตาก่อนนอนักรองเงินตีเอกรับก่อนนอรองเสียมโดยดองเกิลเบอร์กรับปูบรอกลอร์เบอร์เดิบเดินก่อนโรคบัลไคยิ้มก่อนยิงเปิดโดนตีนาร์เกมให้ตารองเสียมก่อนโรคไปดีอันนี้บนลันกึดเวิงกัลนอนาร์เกย์นักรองเกิลก่อนโรคกระมาเกิลบุกซักเดะก่อนไรเอ็กบัลไคหุยไฮสักรูตากระปุ่งหินเด็บบนลันไปดีมตีปอร์เตอร์แรงนอนาร์เกย์รองเสียมก่อนโรคเบิ่มโปลบรอดองเกิลหันก่อนโรคบุษะดูรมะเกลบุกซักดังแอร์เก็บโปรเจตลำโรคเอเดก่อนยึดกันเก่งใครมาตบาร์ลำก่อนโรคไม่เอเดก่อนโรคไอ้เกย์เกิลนอนาร์เกย์รองเสียมก่อนโรคในหรือบรอกังกังกบจีเยอะก่อนนอรองเสียมสะเดียจ้าหุยไฮสักโตดตาปงหินเด็บบนลานกระเสียมกลางก่อนโรคบดีง่ายกึดซอนอกบจีเยอะเยอะกันเกินลำอันก่อนโรคแอแก่ก่อนเบอร์เปิมขัดสักหรือบรอกคอเกินรีบบนลานเอียงกระบุกสักเบะตาบรอกรองเสียมก่อนนอปงหินกันมีเว้นฟันลอนโกนตุกบอลเลจ้าอายิงเบิ้นเติมอึกปงหินโดยเกินโรคไม่ไอเด็กก้อนคุยปวดเบาะมวยปอกมวยซึนเบื่อเดยตื่นลังกัลโรคไม่เบื่อปุ่งฮีกันมีล้วนแอร์มะกัลบุกซักลับเด็กก้อนโรคในเลือบเบาะกันกันกบจีเยอะตาก็นอนรองเสียมสะคุยไข่เกลตาปุ่งฮีอันหลอดดอกกันมีคุยเกลลำอันโรคไม่ไอเด็กก้อนดูนักฮันโรคตากระเดือกจ่ายยาวในเลือบเบาะเบื่อสะซูมแสกตับนุ่มวัคซีนกรับปูนบรอดังเกินลำอันเฮทิกนอขันระบ้านยี่ขันหุยปูนบรอมวยป้อมวยซึนแกอึกปุ่งหินเด็บบนลานบุษาเลียแกเปิบนอดังนักกระบรอดซาตารองเสียมกันนอเปิดโดยแกนองยืนเดินกัลตาหินหักดูนักขันบรอยังนอกับยี่เยอะหุยไฮโดยซาดังนั่นนึกยิงบรอดเลิกจอมพันงันเบดียังอีกลบุกซักเดอร์กันนอรองเสียมบุษาดึงบริษัทยืดเตยละคุยลำหนักเกลตาบรอกังกรังกบจีเยอะตะกอนรองเซียมดึงแอร์บลคายยืดตับนุ่มวัคซีนยังนอกบจีเยอะตากรับกอนรองเซียมบรอรองเซียมกอนไอเกลไอเกยดองเกลตาปูลกอนรองเซียมเกลประกักดองตะบรอวิเกย์งันเปิดตำกริบสักดูบอลหรือบรอกเกลกังกรังกบจีเยอะตากอนรองเซียมเบอร์กรับดูตีน่ะเกย์ไฮ กรับเดอตับนุ่มวัคซีนกันยังกบยิ่งรอกรับรำปอนยิ่งกันปุบได้สักนักตรังกลตาก็นอรองเสียมบันิปนลานเดอบรอเลคอดูเกิลดูบัลลำสะเลียเดอยยังกลบุกสักตากรับก็นอรองเสียมอันเปิบกันเนิมบันิปนลานเดยแก่บรอเลเอียงกลยิ่งกันดูดไล่นอขึ้นระบะนังแครตมัดบอลนั้นให้ยึดลังปมรูปนงประปมให้ยันตัวตัวเงินรูปจารตักลักบัลไข่ดันยอดอ้อมลักกันละเมิดเนี่ย